0: จังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
1: คุณอยากคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใจเขียนกันคุณเมนีรัตชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุภชัยที่ดิน689คุณดร.สมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตคุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ถูกขออภัยด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
0: ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้แบบ
1: ค่ะ
2: เวลาจุดตั้งครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนค่ะอาจารย
0: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
0: ของเวียด
1: ของเวียดนาม
0: เวียดนามนะฮะ
2: ก็น
0: ั่
2: นแหละคร
0: ับ
2: ของจีนเอง
0: ของจีนของจีน
1: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
2: ย้ายเขื่อน
0: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
2: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
0: ครับ
2: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
1: ใช่ค่ะโ
2: อ้เขื่อนตั้งไม่เอื้อไว้แต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้คนลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
2: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แผ่นดินก็น้อย
1: ค่ะ
2: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
0: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
2: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชา
1: อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: แต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชานั่นแหละ
1: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
2: ์อาณาจักรจำปาครับ
1: อ๋อนาจักรจำปา
2: พออยู่ภายใต้กัมพูชากัมพูชาก็เลยเรียกว่ากัมพูชากรม
1: โอ้กัมพูชากรม
2: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้ซึ้งเมื่อปี2016นั่นแหละที่มีหมายมีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
0: ครับ
2: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
0: ครับ
2: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่บอกว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
1: ค่ะ
2: ฉันจะเป็นแค่ มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
1: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3หนใช่ไหมฮะเวียดนามเนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ก็ปลูกหนเดียวไม่พอกิน
1: ค่ะ
2: สองหนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
1: ค่ะ
2: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปนะปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะโลกในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเป็นทาง
0: ครับ
2: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปเนี่ยใช่ไหม
0: ครับผม
2: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปเนี่ยนะครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหูคือจนหูเราแดง
1: โอ้ค่ะ
0: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
2: นั่นแหละมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
0: ก่อน
2: โควิดจะมา
0: ครับ
2: เดี๋ยวจะพาไป
1: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย
2: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับภาษีประชนไทย
1: จะพาไปประชนไทย
3: แต่เดี๋ยวจะมาJust to see how they've developed since breaking away from the Soviet Union and to see what changes have taken place in the city's appearance. So I came to stroll around and take a look, just to experience the different culture of another country.
4: Wang said travel has become significantly easier, with PRC passport holders enjoying visa-free access for 30 days. He noted that more Chinese people have been coming here in the past few years.That sense of discovery is echoed by European visitors. William Norton came here from Scotland.
5: We didn't know anyone else that has been here, so it was really exciting to just come somewhere completely different and experience a completely different culture. It's very different to the UK and Western culture, so it was nice to have that change.
4: But he also said he came across some challenges.
5: Language is the main one. We don't speak any Uzbek. We don't speak Russian, which I think would help a lot. But apart from that, obviously the lack of public transport as well has been a little bit of a problem. In Tashkent, the metro is easier, however, in other places in Uzbekistan, Samarkand.
4: Still, Norton thinks those challenges are part of the charm. For travelers from other Islamic nations, the attraction lies in the shared cultural heritage.
6: We are basically from Pakistan.
4: Amar Nizamani, visiting from Pakistan, said he wanted to learn more about what they have in common when it comes to faith and history. He said he tries to visit different countries whenever he has the chance.
7: Hong Kong Palace Museum and the State Museum of History of Uzbekistan have begun discussions on co-curating exhibitions in late 2028. As Haley Yip reports from Tashkent, there are plans to showcase each other's collections.
4: Speaking in the Uzbek capital, Tashkent, Hong Kong Palace Museum Director Louis Ng said the two museums have signed a memorandum of understanding covering cooperation in research, exhibitions, education, and talent training. He said preliminary talks on the exhibition exchange have already taken place.
8: We will bring collections from the State Museum of History to Uzbekistan to Hong Kong. Likewise, we will take our collections from the Hong Kong Palace Museum, including ancient gold artifacts and textiles, to exhibit in Uzbekistan. We hope to increase collaboration between the two museums.
4: Said the timeline depends on their respective schedules, as well as any other exhibition commitments for the Uzbek artifacts. He described Uzbekistan as an ancient civilization and a cultural hub along the historic Silk Road, and the collaboration aims to bring Central Asian history to Hong Kong people. The museum director emphasized that the initiative supports both the Belt and Road Initiative and Hong Kong's development into a center for Chinese and international cultural and artistic exchanges. He said this marks the first time a Hong Kong museum has cooperated with a Central Asian counterpart, and noted that together they can better advance the development of their respective cultural and museums sectors. Added that he has invited Uzbek museum directors to visit Hong Kong to share experiences and expertise.
7: The government plans to introduce a reservation system for a popular countryside spot in the new territories. The aim is to manage visitor flow better and protect hiking trails from excessive wear and tear. Henry Hsu reports.
9: The reservation plan comes after the number of visitors at the Po Pin Chau section of the Sai Kung East Dam reached capacity during previous Golden Week holidays. Authorities said the proposal will also help improve visitor experience by spreading arrivals across different time slots. A paper submitted to the Legislative Council said as hiking trails in other country parks currently do not require reservation, the government will consider piloting the system at the Po Pin Chau section and collect data to evaluate the effectiveness. On marine conservation, the Agriculture, Fisheries and Conservation Department proposed designating the coral areas on both the eastern and western sides of Sharp Island as a marine park covering an area of approximately 63 hectares. The paper, which will be discussed by lawmakers starting on Monday, also outlined the government's broader ecotourism push, including the four peaks tourism projects featuring the Peak, Lantau Peak, Tai Mo Shan and Sai Kung Hoi. It said the department will launch a thematic website, promotional videos and other publicity materials in the second half of this year.
7: Yesterday was World Environment Day, which aims to raise awareness of the need to protect our planet. To mark the occasion, the Environmental Protection Department, celebrating its 40th anniversary, launched a week-long publicity campaign. Principal Environmental Protection Officer Jackie Ng said the campaign aims to make environmental protection accessible, convenient, and meaningful. Ng also told RTHK's Backchat program that another goal is to create a culture where green living becomes a way of life.
10: Environment Day come Recycling Day launching ceremony will be organized on the 7th of June, that's this coming Sunday, in Zero Carbon Park. Public members can join us at the event or bring in your recyclables to our Green Ed Community Recycling Station. We will have doubled of the Green Dollar Award to encourage everybody to practice your good practice of waste reduction and recycling. Besides, in the ceremony day, we will also display some of our cutting-edge environmental technology products, including an AI environmental air nuisance investigation robot dog, enabling the public to understand how government use the innovation technology to enhance our effectiveness of managing our environment and mitigating the pollution problem. Besides, we have also some collaboration with other departments under our Environment and Ecology Bureau. We will open various green facilities to the public.
11: So how effective has these incentive schemes been in changing public behavior?
10: As part of the national event on the Environment Day 2026 celebration, we will offer the Green Dollar double Green Dollar Award for the public during the 5th and the 7th of June this month. Regarding the effectiveness of these incentives, the result is really encouraging. Over the years, our green community network and smart recycling bins coupled with a green dollar electronic sufficient scheme, we have successfully fostered green living culture focused on waste reduction. And last year, the green community network collected approximately 47,000 tons of recyclables with a total of approximately 15.7 million visitors to our station. This representing about an increase of almost 14% and 23 8% in terms of recycling quantity and visitors as compared with 2024. The numbers of the registered users of the Green Dollar Scheme has also grown over 1.2 million already. From these figures, can show demonstrate the culture of waste reduction and recycling taking firm root in the society and our daily lives.
11: The national event on the Environment Day this year will be jointly organized by Guangdong, Hong Kong and Macau in Guangzhou. So what does Hong Kong's participation mean for regional environmental cooperation in the Greater Bay Area?
10: Hong Kong's participation in this important national event demonstrate our commitment to the regional environmental cooperation. And of course, reflect this year's theme. The theme is Comprehensive Green Transition and Jointly Build a Beautiful China. This collaboration is particularly significant in protecting the environment and ecosystem across the region. Closely aligned with National 15-5-year plan, we will firmly establish and practice the philosophy that lucid waters and lush mountains are invaluable assets. In support of the national dual carbon goals, we will need all sectors of the society to jointly promote carbon reduction, pollution control, green expansion, and economic growth, thereby strengthening the momentum of green development.
7: A 34-year-old woman has died after being knocked over by a taxi early this morning in Tsim Sha Tsui. Police said the incident happened just before 2:15 a.m. as she was crossing Nathan Road near the junction with Granville Road. She was rushed to Queen Elizabeth Hospital, where she was declared dead about half an hour later. Police have arrested a 69-year-old man for dangerous driving, causing death. The driver of a light goods vehicle has been killed in a head-on collision with a dump truck in Tuen Mun. The accident happened yesterday around 6 p.m. on Long Moon Road. The 34-year-old light goods vehicle driver was trapped inside the wreckage before being pulled out by emergency services. He was rushed to Tuen Mun Hospital, where he was later pronounced dead. President Xi Jinping will pay a state visit to the Democratic People's Republic of Korea, the DPRK, on Monday and Tuesday. Xi, who's also the General Secretary of the Communist Party of China Central Committee, was invited by Kim Jong-un, the DPRK's leader and General Secretary of the Workers' Party of Korea. Azam Khan reports.
12: President Xi Jinping will be making his first trip to the DPRK in 7 years. It comes after back-to-back summits in Beijing last month with U.S. President Donald Trump and Russian leader Vladimir Putin. The visit is Xi's first official trip abroad this year. Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning outlined the importance of the visit.
13: This year marks the 65th anniversary.
14: No count there. West Coast, 4 goals, 9:33. Peel, 8 goals, 7:55. Again, no count there. And that was Sunday's game. And then Monday, traditionally the WA Day weekend, the two derbies, the Perth and the Fremantle derbies. The Fremantle derby provided an upset. South Fremantle, 9 goals, 11:65, were accounted for by East Fremantle, 15 goals, 9:99. And West Perth, 8 goals, 12:60, just snuck over the line from East Perth in the Perth derby, 8 goals, 8:56. So congratulations to those side. It's tightening up a bit. The waffle, there's some great games in prospect today and tomorrow. Today, Peel and Swans home sides first, Claremont and West Coast, Perth and Subiaco. And then tomorrow, East Perth and South. The bye sides tomorrow are East, for this weekend, are East Fremantle and West Perth. Turning our attention to the AFL and the ladder as it stands after last week's fixtures sees Fremantle on top from Sydney, Hawthorn, Geelong, Gold Coast, Melbourne, Western Bulldogs and Adelaide in 8th spot, then Brisbane, GWS, Collingwood, St Kilda, North Melbourne, Carlton, West Coast Eagles, Port Adelaide, Richmond and Essendon. There's already been a couple of games into this round. On Thursday, the Adelaide Crows, 11 goals, 9:75, fell over the line. It was an exciting game to watch The Geelong Cats, 10 goals, 14, 74. So you can see there, and just another example of bad kicking's bad footy. Adelaide had 24 scoring shots, lost by a point. The other mob who had 20 scoring.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตร ส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ42บาท60สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท60สตางค์ E85 33บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท23สตางค์พรีเมียมดีเซล95 50บาท99สตางค์ B7 40บาท80สตางค์ B20 35บาท30สตางค์พรีเมียมดีเซล57บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนโป๊ปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรสระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
8: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
9: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อ

0: ว่าน่าจะตอนนั้นด้วยที่เดวิดแบ็คแฮมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวตอนนู้นนะที่คุณยังเล่นอยู่ดาวรุ่งพุ่งแรงเนี่ยนะ
1: สมัยนู้นคู่กับไมเคิลโอเว่นนะ
0: ใช่ไมเคิลโอเว่นด้วย
1: นะโอ้นี่บอกกันยุ่งกัน
0: ก็นี่แหละนะก็มีข่าวมาบอกว่าเดวิดแบ็คแฮม becomes the first British billionaire sportman
1: ว้าว
0: the first เลยนะ the first British billionaire sportman เนาะก็เดวิดแบ็คแฮมเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาคนสำคัญนะคนแรกเลยของอังกฤษนะที่ครองตำแหน่งมหาเศรษฐีพันล้านนะคุณบิลเลเนียร์มหาเศรษฐีพันล้านเนาะจากการจัดอันดับของ Sunday Times Rich ก็คือความร่ำรวยนะ Sunday Times Rich List นะประจำปีนี้เนี่ยระบุว่าเดวิดแบ็คแฮมอดีตซุปเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์เนาะกลายเป็นนักกีฬาชาวอังกฤษคนแรกที่มีทรัพย์สินแต่ระดับพันล้านปอนด์นะคุณพันล้านปอนด์นะนี่ไม่ใช่ยูไม่ใช่ US ดอลลาร์พันล้านปอนด์ตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า US ดอลลาร์เนี่ยนะคะทีนี้ดูซะว่าไอ้ความมั่นคงของเขามาจากอะไรเขาบอกมีทรัพย์สินรวมเนี่ยนะเดวิดแบ็คแฮมแล้วก็ภรรยาของเขาวิกตอเรียนี่เขาดังนะวิกตอเรียซีเครตไงนะทำแฟชั่นเนี่ยนะมีทรัพย์สินรวมกันแล้วสูงถึง 1,185 ล้านปอนด์น่ะแล้วหรือเทียบเป็นเงินUS ดอลลาร์ก็จะ 1.58 พันล้านดอลลาร์เนี่ยนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยนะคะก็อย่างที่ว่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะรวมทั้ง2คนรวมกันแล้วเนี่ยนะคะทีนี้แม้เขาจะแขวนสตัดนะแขวนสตัด
1: คือรองเท้า
0: เ
1: นี่
0: ยนะไปตั้งแต่ปี2013แล้วนะแต่ว่าแบ็คแฮมในวัยตอนนี้51ปียังคงทำเงินได้อย่างมหาศาลก็คือเงินต่อเงินไงนะคะอย่างเช่นเขาก็เข้าร่วมเป็นเจ้าของอินเตอร์ไมอามี่ซึ่งถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงถึง 1.07 พันล้านปอนด์นะและยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนาะสัญญาหลักล้านเนี่ยนะกับแบรนด์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Adidas หรือว่า Hugo Boss ด้วยเนี่ยนะคะแล้วยังไงมาดูอาณาจักรแฟชั่นเนี่ยก็รายได้จากแบรนด์เสื้อผ้าของวิกตอเรียกับแบ็คแฮมด้วยกันก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนี่แหละก็เลยทำให้นี่แบ็คแฮมกลายเป็นขึ้นอันดับเลยคนแรกเนาะของนักกีฬาของอังกฤษนะที่มีรายได้เนี่ยนะคะหลักเป็นพันล้านออกไปค
1: ่
0: ะ
1: ครับแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องฝีมือเรื่อง
0: ฝีไม้ลายมือเขาดัง
1: ใช
0: ่
1: ใช่เขาก็ดังทีเดียวสมัยนั้น
0: ไม่ใช่แค่ฝีไม้ลายมือนะตอนนั้นนะที่เบคอนติดกันเกลียวก็นี่หน้าตาก็ดีด้วยหน้าตาดีด้วยนะคะ
1: ผมจำได้เพื่อนๆผมที่เล่นฟุตบอลนะครับตอนที่เล่นด้วยกันผมอาจจะใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสแต่เพื่อนผมเนี่ยต้องใส่เสื้อที่มีเบคแฮมใช่ใช่เป็นเสื้ออังกฤษใช่ครับ
0: ดังทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้เวิลด์คัพก็กำลังจะมาแล้วเนี่ยนะคะใครชอบใครก็เชียร์กันไปกันละกันน
1: ี
0: ่ดิฉันชอบเมสซี่นะเมสซี่นะทีมอาร์เจนตินาเนาะครั้งที่แล้วอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ใช่ไหมถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะ
1: ใช่ครับ
0: 4ปีที่แล้ว
1: แหมอันนี้พูดด้วยความเจ็บใจครับ
0: ทำไมอ่ะคุณเชียร์ใครล่ะ
1: ผมเชียร์ฝรั่งเศส
0: ไม่ต้องเจ็บใจแต่ฝรั่งเศสก็เคยเป็นแชมป์มา2ถ้าจำ2สมัยอังกฤษได้สมัยเดียวนะคุณ
1: เดี๋ยวคราวนี้มาลุ้นกัน
0: เยอรมันบางคนก็ชอบเยอรมันดิฉันขอเชียร์เยอรมันแล้วกัน
1: หลากหลายทีมหลากหลายความชอบนะครับแล้วแต่
0: ความชอบนะแต่ห้ามเล่นการพนันกันนะ
1: คะ
0: ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความสนุกเพลิดเพลินนะคะค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วไปข่าวอื่น
1: มีข่าวอื่นครับวันนี้เป็นเรื่องของการเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวหยิบยกจาก BBC ครับพาดหัวข่าวบอกว่า US and Iran exchange strikes in Gulf in latestaste of ceasefire ครับก็เป็นการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันในอัลเปอร์เซียนะครับในสถานะที่กลายเป็นบททดสอบของข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ทราบกันดีว่าสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ก็มีข้อตกลงที่เพิ่งประกาศใช้หยุดยิงเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเผชิญกับความท้าทายที่ค่อนข้างจะสั่นคลอนเลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธโจมตีตอบโต้กันโดยตรงนะครับบริเวณอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูซส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีกระบวนการทางการทูตที่ เริ่มดำเนินการแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะที่มีการเจรจาอยู่ก็มีเรื่องที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติวีซ่านะครับทีนี้มาดูเหตุการณ์อันนี้ครับก็เป็นการที่กองบัญชาการของสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะครับได้มีการแถลงบอกว่าได้มีการทำลายโดรนพลีชีพนะครับของอิหร่านจำนวน4ลำที่มุ่งหน้ามายังช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็มีการระบุว่าโดรนเหล่านี้เนี่ยคุกคามความปลอดภัยแล้วก็เป็นการคุกคามเรื่องของการเดินเรือพาณิชย์ในภูมิภาคด้วยนะครับก็หลังจากที่กองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายสถานีเรดาร์ตรวจการชายฝั่งของอิหร่านนะครับทางตอนใต้ของประเทศโดยระบุว่าเป็นการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้อิหร่านเนี่ยใช้เรดาร์เหล่านี้ในการล็อกเป้าโจมตีเรือลำอื่นได้นะครับผมทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการถล่มฐานทัพของสหรัฐในกลุ่มประเทศพันธมิตรนะครับผมก็มีทั้งการทิ้งระเบิดจำนวน7ลูกด้วยกันในฐานทัพที่อยู่ในคูเวตนะครับผมแล้วในบาเรนด้วยนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำช่วงนี้เองเนี่ยข้อตกลงก็ยังค่อนข้างชะงักงันอยู่เพราะว่าการเจรจาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นทางตันนะครับโดยปากีสถานเนี่ยได้พยายามเป็นตัวกลางแล้วก็เกิดภาวะชะงักงันขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาก็ยังปิดล้อมการเดินเรืออยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกว่าจะไปอยู่ในทิศทางไหนครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นจุดความตึงเครียดดูเหมือนว่าจะยุติลงไม่ได้ง่ายๆเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ดูกันต่อไปนะเดี๋ยวพักลบเดี๋ยวเจรจาเดี๋ยวยุติการหยุดยาวเดี๋ยวกลับมาลบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ก็อยากให้ยุติ
0: แล้วก็แล้วก็อิสราเอลก็ไปโจมตีอย่างหนักที่เลบานอนด้วยนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้ดิฉันดูข่าวCNNที่เขาสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเลบานอน
1: ครับ
0: ท่านก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าเลบานอนไม่ได้ต้องการสงครามเลยอะเนาะแล้วก็ทางอิหร่านก็ออกมาว่าสหรัฐเนี่ยเป็นตัวการนี่แหละเป็นคนที่เริ่มสงครามในเลบานอนด้วยอิหร่านพูดอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งทำท่าว่าจะดีแต่มันไม่ดีเลยค่ะก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยจดหมายเปิดผนึกขอพบขอเจรจากับท่านผู้นำรัสเซียเป็นตัวต่อตัว2ต่อ2เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะก็มีปฏิกิริยาออกมาจากท่านวลาดิเมียร์ปูตินนะผู้นำรัสเซียนะออกมาพูดแล้วเหรอเฮ้ยไม่มีประโยชน์พบหน้าเซเลนสกี้ไม่เอานี่จะมาขอคือเขาขอแบบส่งจดหมายมาเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปูตินก็ออกมาพูดเลยบอกว่าเขาไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยที่จะพบปากกับนายเซเลนสกี้เนี่ยนะหลังจากที่อย่างที่บอกก็คือเซเลนสกี้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงปูตินเนี่ยเมื่อ2วันที่ผ่านมานะซึ่งมีใจความระบุขอพบปะพูดคุยโดยตรงกับผู้นำรัสเซียเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังขอให้มีการหยุดยิงในระหว่างการเจรจาซึ่งในจดหมายเนี่ยผู้นำยูเครนก็มีการระบุนะคะว่ายังใช้ถ้อยคำที่ท้าทายและเหมือนจะเยาะเย้ยในบางครั้งอันนี้เป็นความคิดเห็นของทางรัสเซียนะทีนี้ปูตินก็เลยเรียกจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ว่ามันหยาบคายอะ very rude เนี่ยนะแล้วก็ปฏิเสธคำขอพบของเซเลนสกี้โดยย้ำจุดยืนของตัวเองนะคือของรัสเซียว่าการเจรจาสันติภาพนั้นควรจะมาก่อนการหยุดยิงใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะแล้วท่านปูตินยังย้ำอย่างนี้ค่ะว่าจุดยืนของรัสเซียก็คือการหยุดยิงจะช่วยยูเครนตั้งหลักใหม่ได้เท่านั้นเองในขณะที่ข้อเรียกร้องที่รัสเซียนั้นต้องการนั้นก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเลยอะไรอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะคะทีนี้ท่านปูตินก็ยังพูดอย่างนี้ค่ะประเด็นเดียวก็คือฝ่ายยูเครนเนี่ยต้องยุติการขัดขวางการรุกคืบของกองกำลังของรัสเซียนะแล้วก็รัสเซียนั้นต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวนะไม่ใช่แค่6เดือนหรือว่า3เดือนนะแล้วยังย้ำนะปูตินยังย้ำว่าเขาจะยุติสงครามก็ต่อเมื่อรัสเซียนั้นบรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยนะคะทีนี้จุดยืนของรัสเซียคืออย่างนี้ค่ะคุณฟังคะก็คือทางรัสเซียเนี่ยเขาย้ำมาตลอดเลยนะคะว่ายูเครนเนี่ยต้องถอนตัวออกจากภูมิภาคโดเนสลูฮันเคอร์ซอนแล้วก็ซาโปริเชียเนี่ยนะรวมถึงละที่ความพยายามที่จะเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกในเนโต้ด้วยนะแต่ยูเครนก็ปฏิเสธที่จะยกดินแดนใดๆให้โดยอ้างว่าการยอมอ่อนข้อเนี่ยก็จะยิ่งทำให้รัสเซียนั้นกล้าที่จะรุกรานยูเครนในอนาคต โดยการทำสงครามรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วหลังจากที่มอสโกหรือว่ารัสเซียเนี่ยผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียคงจะจำกันได้
1: จำได้จำได้ครับ
0: นะคะนี่แหละก็เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าก็คงจะยังไม่ยุติลงง่ายๆนะการรบของทั้งสองประเทศนี้นะคะ
1: ครับเห็นตั้งแต่มีปัญหาในตะวันออกกลางขึ้นมาก็เงียบไปพักหนึ่งแต่จริงก็มีการโจมตีอยู่เป็นพักๆใช่ครับ
0: เป็นระยะระยะนะคะ
1: ครับมากันเรื่องของ AI กันบ้างครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็เป็นข่าวที่ทางTV5 Monได้มีการถกกันครับ